0: Chrissy Merlin Michelle's video จาก CKLB Radio จาก C101.9 จึงเอิร์จึงสุดเดิมจึงจะปิดจนสุดหนอนี้อ้อจึงจะดิสนีย์อ้อจึงหนัวเคลหัสนิวจันตูนาร์ดอุ่นเอซีฮันร์ซูงปิดอัสติดอุ่นเอซีฮันร์ซูงจึงหัวปัชนาสัสเรลุ
1: My name is Tracy, and I'm from Hay River. You're listening to CKLB, the voice of Denendeh.